0: ซัน
1: ณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ที่พักใจณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้สายทานแจไหลสู่เรากราบสวีดาสวัสดีทุกท่านเรื่องงามยามดีกับเพลงนี้นะท่านโอ้มากันมากไหลกับใจหายและนั่นหนูมีปัญหามา

โจรปล้นมันเป็นคนตามคนมันเพราะของมีคมคุณลองแหละด้วยลงมาเข้าไปหยิบลงไปตั้งมาอมเท่านั้นแหละกึบช็อกโกแลต